0: no other master. Jesus, you are now my Lord and Master. I come.
1: ลูกมาหาพระองค์แล้ว